0: 我们到达曼谷的第一天晚上，天空下起了大雨，雨停，世界一线城市，朦胧中的曼谷显露着天使之城的绚丽，包容与生猛令人着迷，沉浸其中。第二天天晴了，揭开面纱的曼谷是居住着近300万华人的都市，其中多数为潮汕籍华人。而曼谷唐人街则是海外潮汕美食最为集中的地方。
1: สำหรับใครที่มาเมืองไทยแล้วไม่เคยนั่งตุ๊กตุ๊กนะต้องบอกว่ามาไม่ถึงเมืองไทยนะครับต้องมานั่งตุ๊กตุ๊กกัน
0: 带我们寻找潮汕风味的是第三代潮汕籍华人 Jig， 他曾拿下泰国厨艺大赛的冠军。
1: แล้วเนี่ยตอนเย็นๆเขาจะเริ่มมาตั้งร้านริมถนนละแล้วก็เย็นๆจะมีความคึกคักมีแสงสีถนนอาหารทั้งถนนเลยครับเพราะป้าก็พาไปเดินในเยาวราชตั้งเด็กแล้วว่าก็เมนูที่ไปเจอคือส่วนใหญ่ป้าก็พาไปกินอะไรก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวการเข้าใจตอนเด็กคืออาหารจีนเราก็จะนึกถึงไชน่าทาวน์เนาะก็คือเยาวราชตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ร้านอาหารและจิ๋วมาซื้อของกันเยอะแยะเลยเพราะว่ามันมีวัตถุดิบที่เราใช้อยู่นี่ใบปอนี้เราไปผัดเกี๊ยวข้าวต้มหอมไปชิ้นปลาชิ้นกุ้งก็น่าใช่เนี่ยเลยน่ากินอร่อยอร่อยอะไรนะ

0: 当人啊，
1: 皮当人啊，对不对？อันนี้คือใช้เท้าทอดใช่ไหมป้าป้าทำแต่นี้ถ้าไม่ทำแล้วก็มาซื้อร้านนี้เอาเฮียทำเลย
2: อย่าป้าป้าหรอก
1: ได้หลายร้านก็คือซื้อตั้งแต่เด็กแล้วแต่ป้าป้าในซอยเนี้ยแล้วก็ละแวกของเยาวราชเนี้ยก็จะมีจีนแค่คิงกวางตุ้งผสมกันเลยแต่แจ้จิ๋วนี่คืออยู่เมืองไทยเยอะที่สุดที่อยู่เมืองไทยส่วนใหญ่เป็นคนใต้จิ๋วเกือบประมาณ 80% เลย
3: ช่วงมังก็เยาวราชตึงนั่งเสียงจ่อย
4: เสียงโป๊แต่แต่จิ๋วไอ้จำลองเตี๋ยจิ๋วเนี่ยแหละก็ให้เสียงตรงของ
5: อาตรงกับถึงเจ้าอะไร
4: อาเต้นจิ๋วเราที่ไหนวะ
6: เดี๋ยวจิ๋วนั่งเดี๋ยวจิ๋วนั่ง
7: เดี๋ยวจิ๋วนั่งเด
4: ี๋ยวยาวๆตึงตัวจิ๋วใจโกงอ่ะจิ๋วเนี่ยใจเลย
8: ว่าไอ้ดีหนีไอ้หัวมาบายบาย
9: สายของโจซื้อกองป้ายเราพวกตรวจใช้เซ็งที่ตรวจทางแก้เพ่งอ้างฮ่อฮ่อฮ่อพวกใครพวกใ
10: คร关王唐人街 Jig 要给我们展示他获得厨王的杰作皇家炒粿条
1: สวัสดีครับผมเชฟกิ๊กกมลชอบดีงามนะผู้แข่งขันในรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ซีซั่น1นะชนะเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสาขาอาหารจีนนะครับระวังล้อนะครับระวัง
10: เชฟ是我们见过最会玩火的厨师
1: ล้านหน้าครับที่ผ่านเส้นครับล้านหน้าควันเยอะขนาดนี้มันจะได้มีกลิ่นหอมต้องผัดให้มันมีกลิ่นควันนะครับแล้วหอมเดี๋ยวเราจะกินกับตัวน้ำราดผัดให้มันเป็นสีน้ำตาลเฮ้ยกุ้งมังกรครับทอดฉาดน้ำมันให้ตัวหัวมันสุกครับผมนี่ปลาหิมะเดี๋ยวทำน้ำครับน้ำราดหน้าแล้ว
10: 独家美味的精髓是 Jig 自己研制的腌肉汁。
1: นี่เป็นน้ำหมักที่หมักไว้6เดือนครับถึงจะใช้ได้ก็หมักไว้ในโอ่งครับแล้วก็นำมาบดมันจะมีกลิ่นหอมและเค็ม
10: 炒好粿条后配上龙虾白鳕鱼海螺鲍鱼
1: OK
10: 简直是海鲜盛宴这道炒粿条售价2000人民币，但除了粿条，其他都不像潮汕人的做法。Jig 的潮汕手艺是父亲手把手教的，他被封为厨王，也成为了父亲的骄傲。
1: ตอนไปแข่งเริ่มแบบมีอาการละมีโรคเงี้ยแต่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่ครับแต่ก็แบบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ดีใจว่าเอาอาหารจีนเอาอาหารไต้จิ๋วของเราไปแข่งก็ชนะอะไรเงี้ยเขาดีใจมากแล้วก็เล่าให้คนแถวบ้านฟังเยอะดีใจนะที่เอาอาหารจีนอาหารไต้จิ๋วของเราแบบไปให้คนไทยคนภายนอกได้รู้จัก
10: จิก的父亲前几年去世了他接手了餐厅把思念都融进了风味之中
1: อร่อย
10: 这个做的很多潮菜让我们熟悉又很陌生
1: อันนี้เป็นประยุกต์นะครับผสมไทยแล้วเราไม่เคยไปเมืองจีนเนาะเราไม่เคยไปไต้จิ๋วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันดั้งเดิมมันรสชาติเราไม่เคยกินแบบของแท้ๆเลยมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่สัมผัสได้คือครอบครัวเอาพวกหนึ่งของป้าป้ามาม่าของอากงอาม่าแล้วก็มันเหมือนเป็นอาหารของครอบครัวมากกว่าผักต้มเหมือนจับฉ่ายผักก็มีผักประมาณ 4-5 อย่างเหมือนมาเมืองไทยยิ่งจนเลยเพราะมาไม่มีตังค์สักบาทอ่ะแล้วก็มีอะไรก็ต้องกินมาผสมก็เอาเศษผักมาต้มรวมกันแล้วก็กินจัดแปลงไปเรื่อยเพราะว่า
10: 潮汕老家正月初七的鸡养羹那天家家户户都会凑齐芹菜蒜春菜菜炖成一锅寓意着吃了便年轻盼着心碎平安勤快 Jig 炖好杂菜后又加了泰式香料继续煮炒

0: 青酿羹的家乡风味反倒更加浓郁了。
1: จับชายต้มมาปลาปลาคิดแต่ว่าจับชายแบบแท่งนี้เรามาคิดทีหลัง
2: ใช่ครับกลิ่นมันจะซ่าๆเห็นไหมกลิ่นมันจะ
3: ก
2: ลิ่นมันจะซ่าๆ
1: แล้วก็อาหารจีนที่เขาส่งต่อมามันอาจจะไม่ 100% จากเมืองจีนเนาะเพราะว่าเรามาอยู่เมืองไทยแล้วมันมีวัตถุดิบบางอย่างที่เราใช้ของไทยเครื่องปรุงบางอย่างที่ใช้ของไทย
2: เดี๋ยวตัวผมพาไปดูปูดีกว่าไปดูปู
4: อันนี้ปูดองครับผมปูดองก่อน
1: คนไทยชอบความเผ็ดเนาะแล้วก็ทำเป็นซอสซีฟู้ดมีพริกมีกระเทียมมีความเปรี้ยวของมะนาวใส่ผสมเข้าไปด้วย
4: อันนี้เป็นโซดานะครับก็คือจะเพิ่มแบบตัวรสชาติแล้วก็ตัวฆ่าเชื้อให้กับตัวปูด้วยถึงจะอร่อยไม่งั้นก็ไม่อร่อยหรือว่าถ้าออกออนแอร์ไปมันจะดูโหดไปไหม
1: มันเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากกว่าที่เพราะว่าเราอยากให้อาหารเต้าจิ๋วมันอร่อยเหมือนเดิมแต่มีความทันสมัยขึ้นมีความแบบตื่นเต้นขึ้นรสชาติใหม่ของอาหารจีนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเวลาคนกินคนอะไรมันรู้สึกว่าแปลกใหม่อะไรเงี้ยมันกินแล้วมันไม่รู้สึกเบื่อนั่นเอง
5: อร่อย
4: นะ thank you
0: Jig 对潮菜的理解正是海外潮汕菜的常态他们承袭了父辈的家常味又不停地与当地口味交叉融合，变成全新的风味。
4: Thank you so much. Hope you enjoy in Bangkok and successful everything. Cheers.
1: อาหารจีนแต่จิ๋วทุกวันนี้มันแทรกซึมนะครับไปอยู่ในสังคมไทยเมืองไทยเมืองจีนพี่น้องกัน。
0: 如今，在泰国大街小巷都有潮汕菜的影子。泰国的国菜，泰式炒粿条，果汁。猪脚饭、新鲜的鱼粥、咸菜猪杂汤配猪肠胀糯米、超大锅的牛杂、牛杂粉、一堆的生腌蟹、生腌虾，连续六年获得米其林头衔的蚝烙、蚝煎。这些经典潮汕美食融入曼谷已经很久了。
6: เดิมๆเนี่ยเก็บไว้ประมาณ50ปีได้แล้วครับ
7: 会来了จะปวดมีเหลียว
8: เปิดครับต้มปลาเมื่อ70กว่าปีที่แล้ว
9: ใส่ใจทำทุกจานมันทำให้ทุกกิน
10: อันนี้ป๊อปปูล่า
6: แล้วแต่คนชอบครับผม
0: 但他们也已经忘记了一些祖辈的信息。
10: อากงอาม่ามีเชื้อสายจีนแต่เจ๊ไม่ใช่แล้วกลายมาแล้วมันหลายรุ่น
11: รู้ไหมคะว่าอากงอาม่าเป็นคนที่ไหนคะ
10: แต้จิ๋ว
6: เป็นจริงๆเป็นจีนแต้จิ๋วแต่ว่าพูดไม่ได้แล้ว
8: มีเสื้อฉายคนจีน
12: อากาป้าได้ภูมิใจได้อีกต่อติดของได
0: ้我们还惊奇地发现有着曼谷街头美食女王称号的智姐竟然也是我们潮汕籍华人
13: 我爸可以说他啊我现在就说他是腿黑我爸我你搞该当搞说他来改我他南湖南湖等南面我一直
14: 跟你要叫何天啊我一直今晚
13: 我一直然后就干吧我就来搞的
0: 美芝的念想50年的老汤这个的灶火都在诉说着同一个故事无论走多远潮汕人对风味的眷恋从未间断而曼谷也让这份味道有了新的生命力